0: กงกับคำถามของยุคสมัยในพิธีไขกองประสุมปัญญาประดิษฐ์โลก2026และกองประสุมขั้นสูงว่าด้วยการคุ้มครองปัญญาประดิษฐ์โลกท่านสีจิ้นผิงประธานประเทศจีนได้กล่าวคำปราศรัยภายใต้หัวข้อร่วมกันสร้างระบบการคุ้มครองปัญญาประดิษฐ์ทั่วโลกอย่างมีความยุติธรรมและสมเหตุสมผลเมื่อเครื่องจักรเริ่มฮู้คุณคิดมนุษย์เฮาจะอยู่ร่วมกับมันคือแนวใดเมื่อวิธีการประมวลผลข้อมูลได้เข้าร่วมกันกำหนดนโยบายแล้วความมั่นคงจะรับประกันได้แนวใดเมื่อเทคโนโลยีท้าทายต่อจรรยาบรรณการคุ้มครองควรดำเนินไปทันกับสภาพการคือแนวใดเมื่อซองวางได้ขยายกว้างออกอย่างบ่ยุดยั้งการให้ผลประโยชน์อย่างทั่วถึงควรบรรลุผลเป็นจริงคือแนวใดนี่คือบรรดาหัวข้อสำคัญของยุคสมัยเกี่ยวกับการบริหารทั่วโลกซึ่งต้องการให้ประชาคมโลกลงหลักคุ้นเคียนและความกันให้คำตอบเวลากล่าวคำปราศรัยต่อพิธีไขกองประชุมครั้งนี้ในวันที่17กรกฎาคม2026นี้ท่านสีจิ้นผิงได้ให้คำตอบของจีนเพิ่นกล่าวว่า
1: จีนเห็นว่าประเทศต่างๆควรยึดมั่นถือเอาคนเป็นกกยึดมั่นแนวความคิดที่ก้าวไปสู่สิ่งที่ดีงามและก้าวหน้าเพื่อให้ปัญญาประดิษฐ์กลายเป็นแรงพลังขับเคลื่อนสำคัญที่สุกยู่ความเจริญหุ่งเฮืองห่วมกันและปกปักรักษาความมั่นคงห่วมกันห่วมกันสร้างระบบการคุ้มครองปัญญาประดิษฐ์ทั่วโลกอย่างมีความยุติธรรมและสมเหตุสมผล
0: เพื่อบรรลุเป้าหมายดังกล่าวท่านสีจิ้นผิงได้มี4ข้อเสนอคือ 1. ยึดมั่นเปิดประตูสู่ภายนอกร่วมมือกันแบบต่างฝ่ายต่างได้รับผลประโยชน์และขับเคลื่อนการพัฒนาด้วยการประดิษฐ์สร้าง 2. เพิ่มสติความเสี่ยงรับประกันความมั่นคงและสามารถควบคุมได้ 3. ส่งเสริมความกลมรวมทุกสิ่งสุขอยู่การเฮียนฮู้และถอดถอนบทเฮียนซึ่งกันและกันระวังอารยธรรมต่างๆ 4. ส่งเสริมการหวมแห้งหวมใจกันพันพาความยุ่งยากและปรับปรุงการบริหารทั่วโลกท่านผู้ฟังคำตอบของจีนดังกล่าวที่ท่านสีจิ้นผิงได้เสนอออกมาในเวลาเก่าคำปราศรัยได้แสดงให้เห็นทั้งทัศนธาทีแบบเปิดกว้างและกว้างรวมท่านสีจิ้นผิงกล่าวว่า
1: ส่งเสริมให้เปิดกว้างการเข้าถึงแหล่งข้อมูลปัญญาประดิษฐ์และเปิดประตูสู่ภายนอกร่วมมือกันและสมใส่ร่วมกันการพัฒนาและการประยุกต์ใส่ปัญญาประดิษฐ์บ่ควรเบียดเบียนและทำลายความหลากหลายด้านอริยธรรมของโลกและเอกลักษณ์พิเศษของวัฒนธรรมประเทศต่างๆ
0: คำตอบของจีนดังกล่าวได้แสดงให้เห็นถึงความเด็ดเดียวแห่งการร่วมกันต่อต้านความเสี่ยง
1: รับประกันให้ปัญญาประดิษฐ์อยู่ภายใต้การควบคุมของมวลมนุษย์อย่างเสมอต้นเสมอปลายเคียงคู่กันนั้นควรร่วมกันต่อต้านการกระทำที่ขยายนิยามความมั่นคงแห่งชาติในขงเขตปัญญาประดิษฐ์และถือเอาความมั่นคงของประเทศตนอยู่เหนือความมั่นคงของประเทศอื่น
0: คำตอบของจีนดังกล่าวยังได้แสดงให้เห็นถึงจุดยืนที่ยุติธรรมและสมเหตุสมผล
1: ควรดำเนินการร่วมมือสากลอย่างกว้างขวางช่วยเหลือประเทศเขตโลกใต้เพิ่มทวีการเสริมสร้างความสามารถอัดซองวางด้านดิจิตอลส่งเสริมการพัฒนาแบบยืนยงเพื่อหลีกเลี่ยงการสร้างความบ่เป็นธรรมอันใหม่ด้านประวัติศาสตร์ในขงเขตปัญญาประดิษฐ์
0: 2. การเคลื่อนไหวของจีนเพื่อสนับสนุนการพัฒนาปัญญาประดิษฐ์ทั่วโลกสำหรับการซุกยู่การพัฒนาและคุ้มครองปัญญาประดิษฐ์จีนบ่เพียงแต่มีแนวความคิดและจุดยืนเท่านั้นยังมีการเคลื่อนไหวตัวจริงน้ำอีกก่อนกองประชุมครั้งนี้ไขขึ้นมื้อนึงพิธีลงนามสัญญาว่าด้วยการสร้างตั้งองค์การหัวมือปัญญาประดิษฐ์โลกได้จัดขึ้นโยนครเสียงไห้ผู้ต่างนาจาก29ประเทศเซนจีนลาวคาซัคสถานปากีสถานรัสเซียอินโดนีเซียเป็นต้นได้ร่วมกันลงนามในสัญญาดังกล่าวโดยได้กลายเป็นประเทศสมาชิกผู้ก่อตั้งองค์การดังกล่าวในระยะจัดกองประชุมปัญญาประดิษฐ์โลก2025ผ่านมาจีนได้รีเริ่มสั่งตั้งองค์การหัวมือปัญญาประดิษฐ์โลกเวลาผ่านไปเพียง1ปีเท่านั้นข้อรีเริ่มดังกล่าวก็ได้หันจากแผนวาดกลายเป็นผลเป็นจริงถือว่าเป็นตัวอย่างอันมีชีวิตชีวาที่พิสูจน์ให้เห็นถึงการเคลื่อนไหวของจีนเวลากล่าวคำปราศรัยต่อพิธีไขกองประชุมครั้งนี้ในวันที่17กรกฎาคม2026นี้ท่านสีจิ้นผิงได้กล่าวถึงการเคลื่อนไหวของจีนดังกล่าวโดยเน้นนักว่าน
1: ี้เป็นมาตรการสำคัญของจีน ที่ตอบสนองความเรียกร้องต้องการของประเทศเขตโลกใต้สามัคคีกับประชาคมโลกเพื่อสุขยู่การพัฒนาและการคุ้มครองปัญญาประดิษฐ์อย่างตั้งหน้าซึ่งจะกลายเป็นนิมิตหมายอันสำคัญในประวัติศาสตร์ของการพัฒนาปัญญาประดิษฐ์
0: วันที่17กรกฎาคม2026นี้ท่านสีจิ้นผิงได้ประกาศมาตรการสำคัญของจีนเพื่อสนับสนุนการพัฒนาปัญญาประดิษฐ์โลกคือใน5ปีต่อหน้าจีนจะสนองโอกาสการฝึกอบรมด้านปัญญาประดิษฐ์จำนวน 5,000 คนให้แก่ประเทศกำลังพัฒนาสร้างศูนย์หัวมือการประยุกต์ใช้ปัญญาประดิษฐ์สากลที่หันหน้าสู่อาเซียนสันนิบาตอาหรับสหภาพแอฟริกาประชาคมประเทศอเมริกาลาตินคาราอิบองค์การหัวมือเซี่ยงไฮ้และองค์การ BRICS นอกนี้ยังจะสุกยู่แผนการแจ้งเตือนภัยด้านดินฟ้าอากาศแบบอัศริยะมาจูให้ได้รับการจัดตั้งปฏิบัติเป็นรูปธรรมอยู่30ประเทศซึ่งเป็นการช่วยเหลือปกป้องความปลอดภัยของประชาชนและความมั่นคงของประเทศเหล่านี้เมื่อเดียวกันจีนยังได้เผยแพร่แผนการดำเนินงานการหัวมือพัฒนาปัญญาประดิษฐ์โดยประกาศมาตรการตัวจริง8ประการเพื่อตอบรับข้อริเริ่มขององค์การสหประชาชาติในด้านต่างๆเช่นการเพิ่มทวีการหัวมือสากลด้านปัญญาประดิษฑ์อัดซองวางด้านดิจิตอลสุกยู่ปัญญาประดิษฐ์สร้างความเข้มแข็งให้แก่การพัฒนาแบบยืนยงเป็นต้น 3. คู่หัวมือที่ก็แข่งกันมุ่งหน้าสู่อนาคตตอนบ่ายวันที่17กรกฎาคม2026นี้อยู่นครเซี่ยงไฮ้ท่านสีจิ้นผิงประธานประเทศจีนได้พบปะกับท่านอนุทินซานวีรกุลนายกรัฐมนตรีไทยท่านฮุนมาเน็ตนายกรัฐมนตรีกัมพูชาและท่านอันโตนิโอกูเตเรสเลขาธิการใหญ่องค์การสหประชาชาติตามลำดับกองประชุมปัญญาประดิษฐ์โลก2026ครั้งนี้มีหัวข้อลักว่าคู่ความมือปัญญาประดิษฐ์ความกันสร้างอนาคตบอว่าจะเป็นประเทศเพื่อนบ้านใกล้เคียงที่ช่วยเหลือซึ่งกันและกันหรือองค์การจัดตั้งสากลที่มีหน้าที่บริหารโลกล้วนแต่เป็นคู่ความมือของจีนในการก่อแขนกันมุ่งหน้าสู่อนาคตท่านผู้ฟังการความมือคือจุดสุ่มเนิงในการพบปะดังกล่าวนี้โอกาสพบปะกับท่านนายกรัฐมนตรีอนุทินซานวีรกุลท่านสีจิ้นผิงกล่าวว่าสองฝ่ายจีนไทยควรสุขยู่การประสานงานยุทธศาสตร์ก้าวขึ้นสู่ระดับสูงกว่าเก่าท่านยังได้เสนอหลายจุดสุ่มของการหัวมือตัวจริงระหว่างสองประเทศซึ่งรวมทั้งขยายการหัวมือในคงเขตพัฒนาใหม่เช่นปัญญาประดิษฐ์การบินและการบินอวกาศพลังงานสะอาดเป็นต้นโอกาสพบปะกับท่านฮุนมาเน็ตนายกรัฐมนตรีกัมพูชาท่านสีจิ้นผิงซี่ออกว่าต้องเด็ดเดียวก้าวเดินตามสินทั้งมิตรภาพและการหัวมือจีนกัมพูชาในยุคใหม่บ่มเพาะอุตสาหกรรมพัฒนาใหม่เป็นต้นแมนปัญญาประดิษฐ์เศรษฐกิจดิจิตอลและอื่นๆท่านผู้ฟังปีนี้เป็นปีครบรอบ55ปีที่สาธารณรัฐประชาชนจีนได้รับการฟื้นฟูที่นั่งอันชอบด้วยกฎหมายในองค์การสหประชาชาติในเวลาพบปะกับท่านอันโตนิโอกูเตเรสเลขาธิการใหญ่องค์การสหประชาชาติท่านสีจิ้นผิงกล่าวยืนยันว่าจีนจะลงหลักการหัวมือกับองค์การสหประชาชาติคือที่ได้ปฏิบัติผ่านมาส่งเสริมภารกิจสันติภาพและการพัฒนาของโลกสุขยู่การสร้างประชาคมหวมซาตากรรมของมวลมนุษย์ในการพบปะดังกล่าวการร่วมกันสร้างระบบการคุ้มครองปัญญาประดิษฐ์ทั่วโลกอย่างมีความยุติธรรมและสมเหตุสมผลเป็นความหับหู่ที่คือกันบรรดาผู้นำต่างประเทศได้ย่องย้อสมเสยในระดับสูงต่อแนวความคิดการสร้างประชาคมหวมซาตากรรมของมวลมนุษย์และซีขอริเริ่มทั่วโลกที่เสนอโดยท่านสีจิ้นผิงท่านอันโตนิโอกูเตเรสกาวาภายใต้การน้ำพาอันเข้มแข็งของท่านสีจิ้นผิงบอกว่าสถานการณ์สากลจะยุ่งยากซับซ้อนขึ้นแนวใดก็ตามจีนได้เด็ดเดียวสนับสนุนและที่หลายฝ่ายสนับสนุนภารกิจขององค์การสหประชาชาติสุขยู่การหัวมือสากลอย่างเสมอต้นเสมอปลายซึ่งได้เป็น

ของโลกปกปักรักษาผลประโยชน์ห่วมของประชาคมโลกแนวใดก็ดีมีเพียงแต่ทั่วโลกหัวมือกันกระตุ้นพลังแห่งขับเคลื่อนการพัฒนาอย่างมองไว้สร้างแนวป้องกันความปลอดภัยให้มันแกนและหมุนใส่สติปัญญาของมวลมนุษย์และความรับรู้ที่เป็นเอกภาพกันของสากลนำพาการพัฒนาปัญญาประดิษฐ์อย่างเสมอต้นเสมอปลายเท่านั้นจึงจะสามารถเฮ็ดให้ปัญญาประดิษฐ์ที่เปรียบเหมือนม้าพันลี่ให้สามารถแล่นได้ทั้งไวและมั่นเทียงเพื่อเฮ็ดให้ปัญญาประดิษฐ์เป็นพลังทั้งบวกอันเข้มแข็งแห่งการเพิ่มความผาสุกให้แก่มนุษย์และสุขอยู่ความก้าวหน้าของอริยธรรมมนุษย์อย่างแท้จริงท่านผู้ฟังที่หักแพงที่ท่านหักฟังผ่านไปนั่นแมนบทข่าวสารที่มีหัวข้อว่าคำตอบของจีนเกี่ยวกับควรพัฒนาและคุ้มครองปัญญาประดิษฐ์คือแนวใดบัดนี้มาเปลี่ยนบรรยากาศผ่อนคลายอารมณ์ด้วยการฟังเพลงจากรายการเพลงทำอิฐจะให้ฟังเพลงจีนที่มีชื่อว่าเว่ยหลายจื้อกวางแปลเป็นลาวาแสงสว่างแห่งอนาคตจากนั้นจะต่อด้วยเพลงจื้อเจ้าเว่ยหลายอนาคตแห่งอัศริยะเสริญฐานหับฟังได้เลย

0: มอนซืนกับเสียงเพลงพันไปแล้วขอต้อนรับทานกับคืนสู่บรรยากาศของรายการสีแสงแห่งยุคทั้งวิทยุโทรภาพส่วนกลางเจียน CM3 FM 93 MHz ท่านผู้ฟังที่หักแพงและอย่าต่อไปของรายการจะมอบให้อนุพรดำเนินรายการสู่ท่านฟังต่อ
1: สบายดีท่านผู้ฟังที่หักแพงวางบอดอนมานี่จีนได้เผยแพร่บทรายงานสภาพการพัฒนาเศรษฐกิจใน6เดือนต้นปี2026โดยรวมยอดผลิตภัณฑ์ภายในหรือ GDP ของจีนใน6เดือนต้นปี2026ได้บรรลุถึง 69,570 ตื้อ 400 ล้านหยวนเมื่อคิดไล่ตามราคาของทีได้เพิ่มขึ้น 4.7 ส่วนห้อยเมื่อเทียบไซไลน์เดียวกันของปี2025นั้นปรากฏมีจุดพิเศษต่างๆเช่นแสดงให้เห็นความหมั่นเหนียวปรากฏมีสภาพที่หมั่นเทียงอุตสาหกรรมปัญญาประดิษฐ์พลังงานหมุนเวียนและอื่นๆมีผลงานอย่างผลเด่นโดยผ่านผลงานเหล่านี้ภาษาคมโลกได้หับหู้ถึงความเข้มแข็งและกำลังปมซ่อนของเศรษฐกิจจีนทั้งมีความมั่นใจเพิ่มขึ้นต่ออนาคตของเศรษฐกิจจีนในรายการภาคนี้ผู้ดำเนินรายการจะนำเสนอเกี่ยวกับสภาพการพัฒนาเศรษฐกิจของจีนใน6เดือนต้นปี2026สู่ท่านฟังปี2026แม่นปีทำอิฐที่จีนปฏิบัติแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติ5ปีครั้งที่15เศรษฐกิจจีนได้ทนทานต่อความกดดันพัฒนาในขอบเขตที่สมเหตุสมผลหักษาท่าเอียงการพัฒนาที่มีความหมั่นเทียงโดยรวมและก้าวไปในทิศทางใหม่และทิศทางดีแสดงให้เห็นความเข้มแข็งและความมีสีวิสีวาอย่างหลากหลายทั้งได้นำมาเซิงตลาดที่กว้างขวางกว่าเก่าและโอกาสการหัวมื้อหลายกว่าเก่าให้แก่โลกเมื่อเบิ่งจากปริมาณเพิ่มขึ้นแล้วเห็นว่าปริมาณเพิ่มขึ้นของเศรษฐกิจจีนใน6เดือนต้นปี2026แม้น 3,600 ตื้อหยวนเป็นการเติบโตหลายที่สุดในระยะเดียวกันของรอบ5ปีผ่านมาอยู่บนพื้นฐานแห่งรวมยอดผลิตภัณฑ์ภายในที่มีมูลค่า 140,000 ตื้อหยวนนั้นเมื่อผสมหนากับผลกระทบหลายอย่างจากภายนอกเช่นตลาดพลังงานโลกมีความเหน่งติงต้องโซอุตสาหกรรมและต้องโซการสนองได้หับการปรับปรุงขึ้นใหม่และอื่นๆเศรษฐกิจจีนยังคงสามารถก้าวไปข้างหน้าอย่างมั่นเทียงการผลิตและการสนองเติบโตค่อนข้างไวการประกอบอาชีพได้หักษาความมั่นเทียงโดยรวมราคาสินค้าหักษาการเพิ่มขึ้นในขอบเขตที่สมเหตุสมผลการทำประกันชีวิตการเป็นอยู่ของประชาชนดำเนินไปอย่างหนักแน่นและเข้มแข็งแสดงให้เห็นถึงความหมั่นเหนียวในการพัฒนาอย่างต่อเนื่องเมื่อบดลมานี่องค์การกองทุนเงินตราสากลเผยแพร่บทรายงานโดยแสดงให้เห็นว่าในขณะที่ปรับลดตัวเลขคาดคะเนการเติบโตของเศรษฐกิจโลกในปี2026นั้นได้ปรับตัวเลขคาดคะเนการเติบโตของเศรษฐกิจจีนขึ้น 0.2 ส่วนห้อยซึ่งแสดงให้เห็นว่าภาษาคงโลกเห็นไปในแง่ดียังทั่วไปต่ออนาคตของเศรษฐกิจจีนทั้งแสดงให้เห็นถึงคุณค่าของจีนในฐานะเป็นหัวแจ็คสำคัญที่ขับเคลื่อนการเติบโตของเศรษฐกิจโลกผลการวิเคราะห์ของข่าวสาร TPR ของเยอรมันต่อแห่งขับเคลื่อนใหม่ในเศรษฐกิจจีนได้รับการพิสูจน์อย่างจะแจ้งในการพัฒนาเศรษฐกิจของจีนใน6เดือนต้นปีนี้คือจีนกำลังเพิ่มทวีการสนับสนุนต่ออุตสาหกรรมล้ำยุคต่างๆเช่นปัญญาประดิษฐ์และอื่นๆเพื่อบำรุงสร้างจุดเติบโตอันใหม่ใน6เดือนต้นปี2026มูลค่าเพิ่มของอุตสาหกรรมเทคโนโลยีขั้นสูงที่มีหลายหาบจากธุรกิจต้นต่อหลายกว่า20ล้านหยวนต่อปีนั้นได้เพิ่มขึ้น 13.3 ส่วนห้อยเมื่อเทียบไซไลน์เดียวกันของปี2025อุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับปัญญาประดิษฐ์เช่นการผลิตวงจรไฟฟ้ารวมการผลิตอุปกรณ์อัจฉริยะที่ติดตั้งในรถยนต์และอื่นได้หักษาจังหวะการเติบโตสูงกว่า30ส่วนห้อยแห่งขับเคลื่อนใหม่ที่ถือเอาอุตสาหกรรมการผลิตในระดับสูงเศรษฐกิจดิจิตอลและการบริการแบบทันสมัยเป็นตัวแทนนั่นมีอัตราประกอบส่วนเข้าในการเติบโตด้านเศรษฐกิจสูงถึง40ส่วนห้อยคงประกอบเศรษฐกิจมีท่าเอียงอย่างชัดเจนในการยกระดับสูงขึ้น จรวดการบินอวกาศหลายขนาดที่ใส่ในทั้งกันค่าได้ถึกส่งขึ้นสู่อวกาศอย่างสำเร็จผลการปุกทะลุคอหยุ่งยากในด้านเทคโนโลยีในของเขตล่ำหยุกต่างๆเช่นข้อมูลข่าวสารควอนตัมวงจรไฟฟ้ารวมปฏิกิริยารวมตัวนิวเคลียร์และอื่นๆได้ก้าวไปหน้าอย่างมั่นเทียงแบบจำลองปัญญาประดิษฐ์ขนาดใหญ่มีสมรรถนะเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องสภาพการน้ำใส้เปิดกว้างออกอย่างพออยู่ยั่งการพัฒนาแบบประดิษฐ์สร้างของจีนได้ปฏิบัติตามทัศนะที่เปิดประตูสู่ภายนอกและสมใส่ห่วมกันอย่างเสมอต้นเสมอไปเทคโนโลยีทันสมัยต่างๆก็ได้หันเป็นอุตสาหกรรมและผลิตผลตัวจริงซึ่งบ่เพียงแต่เพิ่มแห่งขับเคลื่อนในตัวให้แก่การเติบโตด้านเศรษฐกิจของตนเท่านั้นยังได้เพิ่มการสนองอันใหม่และแผ่นกันใหม่ให้แก่การหันเปลี่ยนและยกระดับอุตสาหกรรมในทั่วโลกขับเคลื่อนต้นน้ำและปลายน้ำของตองโซอุตสาหกรรมทั่วโลกพัฒนาไปเคียงคู่กันน้ำอีกในงานแข่งขันเต้ปันโลก2026ที่ควมกันจัดโดยอเมริกาแคนาดาและเม็กซิกได้มีผลิตภัณฑ์ของจีนยังทั่วไปตัวยังบาเครื่องแอร์เย็นพัดลมตู้เย็นและอื่นๆได้ส่งความเย็นสบายให้ผู้บริโภคหลายประเทศใน6เดือนต้นปี2026ยอดมูลค่าการนำเข้าและส่งออกสินค้าของจีนปันมูถึง 25,468 ตื้อ600ล้านหยวนเพิ่มขึ้น 16.9 ส่วนห้อยเมื่อเทียบสไลด์เนี่ยเดียวกันของปี2025เป็นอันดับที่1ด้านการค้าสินค้าประเภทจับต้องได้ในโลกเมื่อเบิ่งจากสินค้าส่งออกแล้วเห็นว่าการส่งออกผลิตภัณฑ์กลจากไฟฟ้าได้เพิ่มขึ้น 20.1 ส่วนห้อยการส่งออกผลิตภัณฑ์เทคโนโลยีขั้นสูงเพิ่มขึ้น 39 ส่วนห้อยและสินค้าที่เป็นยี่ห้อของจีนเพิ่มขึ้น 25.4 ส่วนห้อยผลิตภัณฑ์ของจีนพ้นหันจากการเพิ่มขึ้นด้านปริมาณก้าวไปสู่การก้าวกระโดดด้านคุณภาพได้สืบต่อปรับปรุงระบบดองโซการสนองในโลกให้สมบูรณ์ขึ้นทั้งได้สนองสินค้าที่มีคุณภาพดีและราคาถูกให้แก่ผู้บริโภคบรรดาประเทศเมื่อเบิ่งจากสินค้านำเข้าแล้วเห็นว่ายอดมูลค่าการนำเข้าสินค้าประเภทจับต้องได้ปานนูถึง 17,037 ตื้อ200ล้านหยวนเพิ่มขึ้น 22.1 ส่วนห้อยอยู่ประเทศจีนที่กำลังปมซ่อนด้านความต้องการภายในประเทศได้รับการเสริมขยายอย่างต่อเนื่องบ่เพียงแต่แม่นโรงงานของโลกเท่านั้นยิ่งใหญ่เป็นตลาดของโลกที่มีโอกาสอย่างกว้างขวางในเดือนพฤษภาคมปี2026จีนได้นำใส่มาตรการยกเว้นภาษียังหอบด้านต่อ53ประเทศแอฟริกาที่ได้สั่งสายพัวพันทั้งการทูตกับจีนแต่เดือนพฤษภาคมหาเดือนมิถุนายนมูลค่าสินค้าที่จีนนำเข้าจากประเทศแอฟริกาเพิ่มขึ้น 23.5 ส่วนห้อยเมื่อเทียบไซไลน์อย่างเดียวกันของปี2025ซึ่งเป็นการส่องแสงให้เห็นว่าการเปิดประตูสู่ภายนอกของจีนได้นำเอาผลประโยชน์ให้แก่ทั่วโลกและพัฒนาร่วมกันกับไฟต่างๆเมื่อเผชิญหน้ากับกระแสด้านโลกาภิวัตน์ฟื้นคืนจีนบ่เคยหยุดบาดเก่าที่เปิดกว้างการเปิดประตูสู่ภายนอกจักเทื่อยึดมั่นสั่งโอกาสให้แก่ประเทศต่างๆในโลกด้วยการพัฒนาของตนในฐานะเป็นตลาดบริโภคใหญ่อันดับ2ของโลกตลาดไข่ย้อยทั้งออนไลน์ใหญ่ที่สุดและตลาดน้ำเข้าใหญ่อันดับ2ของโลกจีนได้ดึงดูดปัจจัยทรัพยากรของทั่วโลกมาเต่าห้มกันอย่างต่อเนื่องโดยอิงใส่สภาพแวดล้อมแห่งการพัฒนาที่หมั่นเคียงและสามารถคาดคะเนได้ระบบอุตสาหกรรมที่ครบถ้วนเครือข่ายจราจรสินค้าที่มีประสิทธิภาพสูงและความสามารถแบบสมบูรณ์ในการสั่งอุตสาหกรรมที่ครบวงจรวิสาหกิจขำซาดนับมือนับเพิ่มขึ้นถือเอาจีนเป็นเคาะเนงที่สำคัญในการวางแผนพัฒนาในโลกเพิ่มกำลังแข่งขันในโลกขณะที่ลุ้งเลิกบุกเบิกตลาดของจีนทำไมเคิร์นเฮลเดมันผู้อำนวยการใหญ่ฝ่ายการลงทุนหลักทรัพย์ของบริษัทอันเลียนสกาวาตลาดจีนมีกำลังบ่มซ่อนที่เข้มแข็งและมีพลังสีบี

ย้ำต่อการพัฒนาของจีนเศรษฐกิจจีนพัฒนาไปข้างหน้ายังเข้มแข็งก้าวไปในทั้งที่ดียังฟื้นฟูซึ่งจะเป็นข่าวดีอันสำคัญต่อการฟื้นฟูเศรษฐกิจโลกประเทศจีนที่พร้อมขุดค้นกำลังบ่มซ่อนของความต้องการภายในประเทศอย่างต่อเนื่องมีแห่งขับเคลื่อนที่ก้าวไปในทิศทางที่ดีและไม่เต้าห้มกันอย่างประโยชน์ยั่งทั้งสุขยุการเปิดประตูสู่ภายนอกในระดับสูงก้าวไปสู่หลวงเลิกซึ่งจะเป็นหัวใจขับเคลื่อนที่สำคัญสำหรับการเติบโตของเศรษฐกิจโลกจีนจะสืบต่อน้ำใส่การพัฒนาที่มีคุณภาพสูงอย่างยิ่งยงของตนเพื่อแบ่งปันโอกาสการพัฒนากับบรรดาประเทศในโลกสุขยุให้เศรษฐกิจโลกบรรลุการเติบโตที่เข้มแข็งยิ่งยงดนเดียงและกวมรวมท่านผู้ฟังที่หับฟังพันใบนั่นแม่นการแนะนำเกี่ยวกับสภาพการพัฒนาของเศรษฐกิจจีนใน6เดือนต้นปี2026บัดนี้มาเปลี่ยนบรรยากาศด้วยการฟังเพลงจากรายการก่อนแล้วจึงกลับมาหับฟังเนื้อในของรายการในระยะต่อไป

0: ที่ท่านพร้อมฟังอยู่นี่แม่นรายการสีแสงแห่งยกทางวิทยุโทรภาพส่วนกลางจีน CM3 FM 93 MHz ท่านผู้ฟังนับแต่กองประชุมใหญ่ผู้แทนทั่วประเทศครั้งที่18ของพรรคคอมมิวนิสต์จีนเมื่อปี2012เป็นต้นมาท่านสีจิ้นเผียงเลขาธิการใหญ่คณะกรรมการศูนย์กลางพรรคคอมมิวนิสต์จีนได้กล่าวคำปราศรัยสำคัญและเขียนบทความสำคัญต่างๆซึ่งมีเอกลักษณ์โดดเด่นมีทัศนคติอันหนักแน่นและเนื้อในอันลึกซึ้งถือประวัติศาสตร์เป็นแว่นแย้งส่องเห็นสภาพความเป็นจริงในปัจจุบันและจ้องมองเบิ่งอนาคตซึ่งได้แสดงให้เห็นถึงสัจธรรมของลัทธิมรรคคำปราศรัยและบทความสำคัญเหล่านี้แม้นเต็มไปด้วยภาษาที่มีมนต์เสน่ห์ซึ่งได้ส่องแสงให้เห็นอย่างแท้จริงถึงแนวคิดการบริหารประเทศของท่านสีจิ้นเผียงทั้งเป็นการส่องแสงให้เห็นอย่างมีชีวิตชีวาถึงมนต์เสน่ห์ทั้งบุคลิกภาพของเพิ่นสนั่นและญาติท้ายของรายการเมื่อนี้ผู้ดำเนินรายการจะพาท่านไปสัมผัสกับมนต์เสน่ห์ด้านซับสำนวนของท่านสีจิ้นเพียงผ่านจากแง่มุมด้านต่างๆเพื่อรับรู้ทัศนะของเพิ่นเกี่ยวกับการพัฒนาเวียกงานประดิษฐ์สร้างด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีของจีนท่านผู้ฟังต้นระดูฮ้อนปี2016กองประชุมการประดิษฐ์สร้างด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีทั่วประเทศจีนกองประชุมบัณฑิตสถาบันดิษฐ์วิทยาศาสตร์จีนและสถาบันวิศวกรรมจีนกองประชุมผู้แทนทั่วประเทศครั้งที่9ของสมาคมวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีจีนซึ่งเป็นกองประชุมขนาดใหญ่ด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีอีกครั้งหนึ่งในประวัติศาสตร์สาธารณรัฐประชาชนจีนได้ไขขึ้นอย่างสง่าผ่าเผยอยู่นครหลวงปักกิ่งโอกาสดังกล่าวท่านสีจิ้นเผียงเลขาธิการใหญ่คณะกรรมการศูนย์กลางพรรคคอมมิวนิสต์จีนประธานประเทศจีนได้กล่าวว่า
1: การประดิษฐ์สร้างด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีสำคัญแม่นอยู่นำการสืบทอดแบบแลนต่อไป
0: ท่านสีจิ้นเพียงได้นำใส่คำเปรียบเทียบอันมีชีวิตชีวาคือการแลนต่อใหม่เพื่อสี่แจงว่าการสร้างสาประเทศแห่งการประดิษฐ์สร้างต้องการมีการบุกบืนสู่ซนอย่างต่อเนื่องแบบหุ่นสู่หุ่นพร้อมทั้งสุขยู่ส่งเสริมให้บัณฑิตสถาบันวิทยาศาสตร์จีนและสถาบันวิศวกรรมจีนเสริมขยายบทบาทนำหน้าด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีสามัคคีและนำพาวงการวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีทั่วประเทศโดยเฉพาะแม่นผู้มีความรู้ความสามารถด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีหุ่นนมทั้งหลายสร้างคุณงามความดีเพื่อภารกิจสร้างสาประเทศให้เป็นประเทศเข้มแข็งด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีในโลกในการแข่งขันแลนต่อไม่แห่งการประดิษฐ์สร้างด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีพนักงานวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีหุ่นอาวุโสได้สร้างพื้นฐานเพื่อปูทางให้แก่คนหุ่นหลังคนหุ่นนุ่มได้บุกเบือนประดิษฐ์สร้างบนพื้นฐานของคนหุ่นก่อนการสืบทอดแบบนี้เป็นการถ่ายทอดสติปัญญายิ่งเป็นการถ่ายทอดจิตใจเป็นการสืบทอดพารกรรมทั้งเป็นการต่อยอดอนาคตปี2004ท่านเหยาชีจื่อนักวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ที่มีชื่อเสียงระดับโลกนักวิชาการเสื้อสายจีนผู้ทำอิฐที่ได้รับรางวัลดูริงซึ่งเป็นรางวัลสูงสุดด้านวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ในสากลนับตั้งแต่รางวัลดังกล่าวสั่งตั้งขึ้นเป็นต้นมาซึ่งได้ปาทีมงานไขสวัสดีการที่ดีของต่างประเทศโดยท่านได้เลือกกับคืนประเทศชาติเพื่ออบรมบ่มสร้างและสิทธิสอนนักศึกษาให้มีความรู้ความสามารถและมีคุณสมบัติอย่างได้เดียวปีต่อมาเพิ่นได้สร้างตั้งห้องทดลองวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยชิงหวาคือห้องเหยาซึ่งมีเป้าหมายเพื่อบำรุงสร้างผู้มีความรู้ความสามารถด้านคอมพิวเตอร์ระดับแถวหน้าของสากลโดยเริ่มจากนักศึกษาปริญญาตรีกลางฤดูฮ้อนปี2024ท่านสีจิ้นเพียงได้ตอบจดหมายท่านเหยาชีจื่อบัณฑิตสถาบันวิทยาศาสตร์จีนที่ได้กลับคืนมาปฏิบัติหน้าที่สิทธิสอนโยประเทศชาติเป็นเวลา20ปีโดยได้ย่องย้อสมเสยผลงานของเราในการทุ่มเทปฏิบัติหน้าที่เวียกงานและอุทิศตนอย่างเงียบๆการอบรมบ่มสร้างและสิทธิสอนนักศึกษาให้มีความรู้ความสามารถและมีคุณทัศน์คุณสมบัติโยมหาวิทยาลัยชิงหวา ท่านสีจิ้นเพียงยังได้ส่งเสริมให้กำลังใจแก่ท่านเหยาชีจือจงนำพาสหายทั้งหลายสืบต่อค้นคว้าหู้แบบบำรุงสร้างพงมีความหู้ความสามารถด้านการประดิษฐ์สร้างอย่างเป็นเจ้าตนเองสร้างฐานบำรุงสร้างพงมีความหู้ความสามารถและประดิษฐ์สร้างวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีที่มีระดับสูงประกอบส่วนอันใหม่เพื่อบรรลุการพึ่งตนเองและสร้างความเข้มแข็งด้วยตนเองด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีในระดับสูงและการสร้างสาประเทศเข้มแข็งด้านการศึกษาและประเทศเข้มแข็งด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีนำมาฮอดเดือนธันวาปี2025ห้องเหยาที่นำพาโดยท่านเหยาชีจือได้บำรุงสร้างนักศึกษาเกือบ 1,200 คนในนั้นมี9คนได้หับรางวัลทุนการศึกษาสั้นยอดระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยชิงหวา6คนได้หับรางวัลค้นคว้าซะลอนของอเมริกาในระยะเฮียนสั้นปริญญาตรีมีนักศึกษาได้ลงพิมพ์บทวิทยานิพนธ์600กว่าบทนักศึกษาที่ผ่านบทรายงานในกองประชุมสุดยอดระดับสากลในคงเขตวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ปัญญาประดิษฐ์กับข้อมูลข่าวสารควอนตัมเกือบ330เทือคนการตอบจดหมายทันบัณฑิตเหยาชีจือก็เป็นตัวอย่างอันมีชีวิตชีวาที่แสดงให้เห็นถึงท่านสีจิ้นเพียงฝากความหวังไว้น้ำพนักงานวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีหุ่นอาวุโสจงมอบไม่แลนต่อแห่งการประดิษฐ์สร้างวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีให้ดีเป็นผู้นำพาผู้มีความหู้ความสามารถนุ่มให้ดีท่านผู้ฟังปี2019เจียนได้เผยแพร่ความเห็นว่าด้วยการเสริมขยายจิตใจนักวิทยาศาสตร์เติมอีกเพื่อเพิ่มทวีการก่อสร้างแบบแผนวิธีค้นคว้าวิทยาศาสตร์และแบบแผนวิสาการโดยกำหนดอย่างจ๋าแจ้งว่าออกแห่งเสริมขยายจิตใจก่อสร้างค้นแบบยอมเสียสละเพื่อช่วยเหลือผู้อื่นส่งเสริมและสนับสนุนการเติบใหญ่ขยายตัวของคนทุนนุ่มเฮียกห้องไห้หัววิธีพบเห็นและบำรุงก่อสร้างผู้มีความหูความสามารถด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีนุ่มกล้าปล่อยมือและสนับสนุนให้เขาเจ้าเฮ็ดหน้าที่เป็นคือลักเพื่อแบกหับภารกิจสำคัญในการค้นคว้าวิทยาศาสตร์ท่านสีจิ้นเพียงยังได้ฝากความหวังเป็นอย่างยิ่งไว้น้ำคุณหุ่นนุ่มที่เป็นผู้แลนต่อไม่ในเวลาที่ตอบจดหมายทีมงานสาวนุ่มก็สั่งสถานีอวกาศของกลุ่มบริษัทวิทยาศาสตร์เทคนิคการบินอวกาศจีนท่านสีจิ้นเพียงได้ย่องย้อซุ้มเซยสาวนมการบินอวกาศจำนวนหลวงหลายที่ได้เฮ็ดหน้าที่เป็นคือลักและแบกหับเวียกงานอันนักนวงซึ่งได้แสดงให้เห็นถึงสุ่มนาและจิตใจบุกบืนก้าวหน้าของสาวนมจีนในยุคใหม่พร้อมทั้งได้กระตุกสุขยู่กำลังใจให้เขาเจ้าจงสร้างผลงานอันสง่าราศีบนเส้นทางการน้ำตามความฝันทั้งด้านอวกาศเพื่อสร้างคุณงามความดีประกอบส่วนอันใหม่เขาในการเฮ็ดให้วิทยาศาสตร์เทคนิคการบินอวกาศของประเทศชาติบรรลุเป้าหมายเพิ่งตนเองและสร้างความเข้มแข็งด้วยตนเองในระดับสูงในกองประชุมสนทนาของวิสาหกิจเอกชนท่านสีจิ้นเพียงได้ส่งเสริมให้นักธุรกิจนุ่มไฟแห้งด้านการประดิษฐ์สร้างวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีที่เกิดซุ้มปี1990ว่า
1: การประดิษฐ์สร้างของประเทศชาติต้องการคนหุ่นนุ่มประกอบส่วนกำลังของตน
0: อยู่หมัวสู่คงเจียนเขตนิคมประดิษฐ์สร้างแบบจำลองปัญญาประดิษฐ์ขนาดใหญ่ที่นครเซี่ยงไฮ้ท่านสีจิ้นเพียงได้โอ้ล้มสนทนาอย่างใกล้ชิดกับผู้มีความหูความสามารถที่เป็นคุณหุ่นนุ่มอายุเสลียบ่ฮอด35ปีเพิ่นได้กล่าวว่า
1: ปัญญาประดิษฐ์เป็นภารกิจที่เกิดใหม่ทั้งเป็นภารกิจของสาวหนุ่ม
0: พร้อมนั้นท่านยังได้ซุกยู่ส่งเสริมให้เขาเจ้าต้องแลนต่อไม่แห่งประวัติศาสตร์ให้ได้หับผลงานที่ดีเดือนสิงหาปี2023เจียนได้เผยแพร่บางมาตรการเกี่ยวกับการเพิ่มทวีการบำรุงสร้างและนำใส่ภูมิความหู้ความสามารถด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีนุ่มตื้มอีกโดยกำหนดอย่างจ๋าแจ้งว่าจะสนับสนุนผู้มีความหูความสามารถด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีนุ่มเฮ็ดหน้าที่เป็นคือลักและตัวละครเอกในการแบกหับภารกิจสำคัญแห่งชาติด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีในระยะปฏิบัติแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติ5ปีครั้งที่14ของจีนระหว่างปี2021หา2025ผู้รับผิดชอบโครงการที่เป็นผู้มีความหูความสามารถด้านวิทยาศาสตร์นุ่มที่มีอายุบ่เกิน45ปีรวมเอา 43.3 ส่วนห้อยของจำนวนผู้รับผิดชอบทั้งหมดของโครงการค้นคว้าพัฒนาสำคัญแห่งชาติจีน โครงการ80ซ้อนห้อยของมูลนิธิวิทยาศาสตร์ธรรมชาติแห่งชาติแม่นมอบให้สาวหนุ่มที่มีอายุบ่ฮอด45ปีฮับพิศอกปี2025ในบรรดาบัณฑิตสถาบันวิทยาศาสตร์จีนที่ได้รับเลือกตั้งไม้นั้นผู้ที่หนุ่มที่สุดมีอายุเพียง44ปีเท่านั้นปัจจุบันจีนได้มีฐานแถวนักค้นคว้าพัฒนาขนาดใหญ่ที่สุดอยู่ในโลกยอดปริมาณทรัพยากรมนุษย์ยอดจำนวนนักค้นคว้าพัฒนาวิท

ศาสตร์เทคโนโลยีล้วนแต่ของอันดับหนึ่งของโลกแต่ละปียูจีนมีนักศึกษาเฮียนจบวิชาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีวิศวกรรมในคณิตศาสตร์หลายกว่า5ล้านคนท่านผู้ฟังการยึดมั่นให้ผู้อาวุโสอบรมบ่มสอนคนรุ่นใหม่สร้างผลงานที่ดีในการแข่งขันแลนต่อไม้แห่งการประดิษฐ์สร้างวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีซึ่งบ่เพียงแต่สามารถสร้างทันแถวผู้มีความรู้ความสามารถด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีที่มีโครงสร้างอันสมเหตุสมผลมีบุคลากรผู้สืบทอดในทุกระดับและมีการสืบทอดแบบหุ่นสู่หุ่นเท่านั้นยังสามารถเพิ่มแห่งขับเคลื่อนอันใหญ่หลวงอย่างต่อเนื่องให้แก่จีนซุกยู่ขบวนการสร้างสาความทันสมัยแบบจีนน้ำอีกท่านผู้ฟังที่หักแพงที่ท่านหักฟังผ่านไปนั่นแมนทัศนะของท่านสีจิ้นเพียงเกี่ยวกับการพัฒนาเวียกงานประดิษฐ์สร้างด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีของจีนมาฮอดนี้เวลาของรายการพวกเฮาในมื้อนี้ใกล้จะสิ้นสุดลงแล้วก่อนจากกันจะปิดท้ายรายการให้ท่านได้หักฟังเพลงจีนที่มีชื่อว่าเปิ้นเสี่ยงหนีมุ่งหน้าสู่อวกาศเพลงสุดท้ายเป็นเพลงจีนที่มีชื่อว่าชิงฉันต้าไห่ทะเลดาวไปพร้อมๆกับเสียงเพลงโพดำเนินรายการต้องลาท่านไปก่อนขอความสุขโชคดีจงเกิดแก่มีรายการทุกท่านมื้อนี้ลาก่อนสบายดี

0: ขณะนี้เวลา 8:00 น.ท่านกำลังฟังวิทยุโทรภาพศูนย์กลางจีน CMG FM 93 MHz
1: อยู่ที่นี่แมนมหาสมุทรแห่งความฮู้
2: อยู่ที่นี่แมนพระสวรรค์แห่งดนตรี
1: ขอยืมหูทานแด
2: จะพาทานเบิกบานสำราญใจไปกับเรื่องราวดีๆและเสียงเพลงมวลๆ
1: สัมผัสกับความงามที่แตกต่างและสัมผัสกับชีวิตที่หลากหลายสีสันในสังคมจีนแต่ลาว
2: ท่านสามารถติดตามฟังได้ในรายการ
1: ลงดีมีประโยชน์

0: สบายดีท่านผู้ฟังที่ฮักแพงสบายดีหุ่มแพง
1: สบายดีเกษณาสบายดีท่านผู้ฟังที่ฮักแพงยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการล้มดีมีประโยชน
0: ์โดยมีหุ่มแพงและเกษณาเป็นผู้ดำเนินรายการสู่ท่านฟัง
1: ซึ่งรายการของพวกเรานี้เป็นรายการที่ได้เก็บกำเอาเรื่องราวที่เป็นประโยชน์เป็นบทเรียนและก็เป็นข้อมูลดีจากผลสำเร็จของการพัฒนาต่างๆของประเทศจีนมารวมกันเพื่อให้ท่านผู้ฟังได้รับทราบและก็ได้รู้จักกับประเทศจีนหลายขึ้นตื่ม
0: อย่าลืมหลังจากค่าฟังไลค์กันแล้วถ้าท่านมีความเห็นอย่างอยากลงกับผู้ตำนั้นไลค์กันทั้งสองคนตื่มอีกแมนสามารถติดต่อหาพวกเขาได้ผ่านหลายช่องทางแต่ว่ามีช่องทางใดแต่จะให้หุ่มแพงแววสู่ท่านฟัง
1: แล้วสำหรับช่องทางทมิตรที่ท่านสามารถส่งความคิดความเห็นเข้ามาหาพวกเขาได้แมนผ่านทางเว็บไซต์โดยเข้าไปที่ laos.cri.cn หรือจะเข้าไปติดตามและมีความเห็นผ่านทาง Facebook ของพวกเขาคือ CMG FM 93พร้อมกันนั้นท่านยังสามารถส่งอีเมลมาหาพวกเขาได้ตื่มอีกตามที่อยู่ laos@cri.com.cn
0: เวลาผ่านไปไว้อีหลีคือเบิดเดียวนึงก็ผ่านไปไกลเครื่องปีแล้วเนาะคิดว่าเป้าหมายที่บรรดาท่านตั้งไว้ตั้งแต่ต้นปีนั้นยังคงบ่บรรลุผลเป็นจริงเถือคุมแพงแดนยันเจอบอลละไต่ตั้งเป้าใหม่อย่างไว้แดในปีนี
1: ้โอ้ที่จริงแล้วคุมแพงก็ได้มีการตั้งเป้าหมายในต้นปีนี้อยู่สำคัญก็แม่นต้องพยายามเฮ็ดเวียกให้มีความสำเร็จและหาเงินเลี้ยงครอบครัวส่งลูกเรียนต่อมาก็แม่นต้องบรรลุเป้าหมายหรือว่าความมุ่งหวังที่คาดหวังเอาไว้ก็คือใส่ใจปัญหาสุขภาพนี่ต้องการออกกำลังกายเป็นประจำกินอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายนอกนั้นก็แม่นการเรียนรู้วัฒนธรรมและก็พิธีชีวิตของสาวจีนน้ำตื้มอีก
0: เมื่อเครื่องบีผ่านไปนี้เกษณาก็มีของผู้สึกว่าขาเวียกตลอดขานี้ขานั่นเวียกทั้งหลายทั้งนักเป้าหมายที่ตั้งไว้ในต้นปีนี้มีส่วนหนึ่งก็ได้ค่อยๆบรรลุตามคาดหมายแล้วลาปีนี้ก็แม่นปีแห่งการเริ่มต้นแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมหาปีครั้งที่15ในหกเดือนต้นปี2026นี้ยอดมูลค่าผลิตภัณฑ์ภายในหรือ GDP ของจีนได้บรรลุมูลค่าถึง 696,000 ตื้อหยวนเพิ่มขึ้น 4.7 ส่วนห้อยเมื่อเทียบไซปี2025ผ่านมา
1: โดยเผชิญหน้ากับสภาพแวดล้อมภายนอกที่ซับสนและเปลี่ยนแปลงสภาพการใหม่และปัญหาเก่าภายในประเทศก็เกิดขึ้นตามๆกันภายใต้การนำพาที่เข้มแข็งของศูนย์กลางพรรคคอมมิวนิสต์จีนที่มีสหายสีจิ้นผิงเป็นแกนนำทุกภาคส่วนอยู่แห่งต่างๆของจีนล้วนแต่ได้ปฏิบัติภาระหน้าที่ของตนเองอย่างเป็นเจ้าการและนำใส่นโยบายสั่งรวมใส่นโยบายมหาภาคที่ตั้งหน้ากว่าเก่าอย่างแม่นยำและมีประสิทธิผลพัฒนากำลังการผลิตคุณภาพใหม่ตามสภาพตัวจริงเศรษฐกิจจีนจึงสืบต่อพัฒนาไปตามท่าเอียงที่มันเที่ยงโดยรวมด้วยคุณภาพใหม่และรูปแบบใหม่ได้แสดงให้เห็นถึงความต้านทานและความมีชีวิตชีวาที่เข้มแข็ง
0: ความไวของการเติบโต 4.7 ส่วนห้อยแมนสอดคมกับเป้าหมายคาดคะเนไว้สำหรับการเติบโตของเศรษฐกิจจีนในหมดปีนี้เบิ่งจากปริมาณการเติบโตแล้วรวมยอดผลิตภัณฑ์ภายในหรือ GDP ใน6เดือนต้นปีนี้มีถึง 3,600 ตื้อหยวนเพิ่มขึ้นหลายที่สุดในฮาบีดมอมอมานี่และเมื่อเบิ่งจากการประกอบอาชีพแล้วใน6เดือนต้นปีนี้อัตราการวางงานของตัวเมืองและสุนบทแมน 5.2 ส่วนห้อยหักษาในระดับเทียมทํากับระยะเดียวกันของปีกาย
1: เมื่อเบิ่งจากราคาสินค้าแล้วตัวเลขดัชนีราคาการบริโภคของประชาชนในทั่วประเทศหรือ CPI ได้เพิ่มขึ้น1ส่วนห้อยเมื่อเทียบใส่ระยะเดียวกันของปีกายตัวเลขดัชนีราคาผลิตภัณฑ์ของผู้ผลิตอุตสาหกรรมหรือ PPI ได้เพิ่มขึ้น 1.5 ส่วนห้อยเมื่อเทียบใส่ระยะเดียวกันของปีกายล้วนแต่อยู่ในระดับเพิ่มขึ้นเป็นแบบบ่ฮ้อนบ่หนาวและเบิ่งจากการใส่ใจในสากลแล้วใน6เดือนต้นปีนี้การส่งออกและนำเข้าการค้าสินค้าของจีนได้บรรลุหลายกว่า 2,500 ตื้อหยวนเป็นค่าทำอิฐเมื่อเทียบไซระยะเดียวกันในประวัติศาสตร์เงินตราสำรองต่างประเทศยังหักษาอยู่ใน 3,400 ตื้อดอลลาร์สหรัฐขึ้นไปอัตราแลกเปลี่ยนเงินหยวนได้สูงขึ้นประมาณ3ส่วนห้อย เมื่อเทียบไซระยะต้นปีนี
0: ้การพัฒนาที่มีความเหมือนเคียงแบบนี้แม่นย้อนความพยายามและการแบกรับหน้าที่จากทุกภาคส่วนของสังคมโดยสามารถทับมือกับผลกระทบและสิ่งท้าทายต่างๆจากภายนอกได้อย่างมีประสิทธิผล
1: และนับแต่ต้นปีนี้เป็นต้นมารัฐบาลจีนได้ใช้นโยบายต่างๆที่การเงินและการธนาคารประสานงานกันสุกยู่ความต้องการภายในการจัดกองประชุมแขนงการบริการทั่วประเทศได้เพิ่มพลังแห่งใหม่เข้าในการสุกยู่การพัฒนาแขนงการบริการที่มีคุณภาพสูงแต่เดือนมีนาปีนี้เป็นต้นมาโดยประเสริฐหน้ากับราคาพลังงานสากลที่เปลี่ยนแปลงรัฐบาลจีนได้ดำเนินและปฏิบัติกลไกคุ้มครองและควบคุมราคาน้ำมันสำเร็จรูปอย่างทันการหับประกันการสนองและเฮ็ดให้ราคามีความมั่นเทียงอย่างเข้มแข็งและมีประสิทธิผลเพื่อตอบสนองความเฮงฮองต้องการด้านการสมใช้พลังงานประเภทต่างๆในการผลิตและชีวิตการเป็นอยู่ของประชาชนจีน
0: และนอกจากนั้นในปีนี้ปริมาณการผลิตเสบียงอาหารในฤดูร้อนได้บรรลุหลายกว่า150ล้านต้นซึ่งได้สร้างเพื่อนฐานความมั่นคงด้านเสบียงอาหารที่มีความปลอดภัยสูงเอาความเข้ามาเปลี่ยนบรรยากาศไทยท่านผู้ฟังได้ฟังจากสมให้มวลจากรายการก่อนเนาะเราจึงก็มาล้มกันต่อ
1: สำหรับซองเสียงเพลงที่จะเปิดต่อไปนี้ก็ขอมอบเป็นความสุขความเบิกบานมวลซื่นให้แก่มิตรรายการทุกท่านที่พร้อมให้เกียรติติดตามรับฟังรายการล้มดีมีประโยชน์อยู่ในขณะนี้

0: ขณะนี้ท่านพร้อมให้เกียรติตามหาฟังรายการล้มติมีประโยชน
1: ์โดยมีพ่อเฮาสองคนเกษนาและหุ่มแพงเป็นผู้ดำเนินรายการสุทานฟัง
0: บทเพลงพันไปหวังว่าคงจะสั่งความเบิกบานม่วนซื่นให้แก่เพื่อนมีรายการทุกท่านที่พร้อมฟังรายการล้มติมีประโยชน์อยู่ในขณะนี้
1: ท่านผู้ฟังที่ฮักเพลงในตอนต้นของรายการผู้ดำเนินรายการได้ล้มกันถึงสภาพและมรรคผลด้านการพัฒนาเศรษฐกิจของจีนใน6เดือนต้นปีนี้คือพวกเขาได้นำเสนอมาแล้วว่าการพัฒนาเศรษฐกิจของจีนใน6เดือนต้นปีนี้แม่นได้อยู่ในสภาพคล่องที่มีความมั่นเทียงโดยรวมและการพัฒนาที่มีความมั่นเทียงนี้ก็ย้อนได้รับการสนับสนุนด้านนโยบายของรัฐบาลจีนนั่นเอง
0: ใน6เดือนต้นปีนี้คะแนนการผลิตอุปกรณ์อัศริยะที่ใช้ในรถที่มีส่วนเกี่ยวของกับปัญญาประดิษฐ์และคะแนนการอื่นๆได้รักษาการเติบโตสูงหลายกว่า30ส่วนห้อยนอกจากมีการทับประกันที่แข็งของคะแนนการใหม่แล้วการระบายคาร์บอนตามแบบสีเขียวก็ได้น้ำหนาการพัฒนาในเวลาเดียวกันการประดิษฐ์สามใหม่ของวิสาหกิจมีชีวิตชีวาอย่างเต็มส่วนใน6เดือนต้นปีนี้ยอดมูลค่ากัน

0: และเคียงคู่กับระดับชีวิตการเป็นอยู่ของประชาชนได้รับการยกสูงขึ้นนั้นการบริโภคด้านการบริการนับมือได้กลายเป็นคงเขตที่สำคัญในการปล่อยความสามารถบ่มซ่อนทางด้านการบริโภคและเปิดกว้างสองทางด้านการบริโภคใน6เดือนต้นปีนี้ความไว้ของการเติบโตด้านมูลค่าการจำหน่ายย่อยของการบริการได้ไว้กว่ามูลค่าการจำหน่ายย่อยของสินค้า 4.2 ส่วนห้อยระบบการค้าและโครงสร้างการจราจรสินค้าของตัวเมืองได้รับการปรับปรุงให้ดีขึ้นอย่างบ่หยุดยั้งในนั้นความไว้ของการเติบโตมูลค่าการจำหน่ายย่อยสินค้าการบริโภคของชนบทแม่นไว้กว่าตัวเมือง 1.3 ส่วนห้อย
1: ใน6เดือนต้นปีนี้ทั้งว่าการลงทุนได้รับความกดดันคือเก่าแต่คงประกอบด้านการลงทุนประสิทธิภาพด้านคุณภาพและด้านอื่นๆล้วนแต่ได้ปรากฏออกด้วยการเปลี่ยนแปลงที่ตั้งนาคมเขตที่เจริญใหม่ได้เพิ่มพลังแห่งใหม่แห่งต่างๆของจีนได้เพิ่มทวีการลงทุนในอุตสาหกรรมการผลิตที่เจริญใหม่อย่างต่อเนื่องสร้างโครงการอุตสาหกรรมการผลิตในอนาคตพลังงานใหม่ปัญญาประดิษฐ์และคอมเขตอื่นๆมีทายังการลงทุนที่จะแจ้งใน6เดือนต้นปีนี้การลงทุนด้านอุตสาหกรรมการผลิตของเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าได้เพิ่มขึ้น 4.6 ส่วนห้อยเมื่อเทียบใส่ระยะเดียวกันของปีก่อน
0: คงเขตชีวิตการเป็นอยู่ของประชาชนก็ได้รับการพัฒนาเป็นอย่างดีตัวอย่างคือได้ให้ความสำคัญในการด้านการลงทุนด้านวัตถุและคนให้มีความแน่นแฟ้นสุขยู่การสร้างสากสิกรรมและสนบทแบบทันสมัยอย่างนักแน่นและความเจริญรอบด้านของสนบทใน6เดือนต้นปีนี้การลงทุนด้านกสิกรรมและแขนงการประมงต่างก็ได้เพิ่มขึ้น 6.7 ส่วนห้อยและ12ส่วนห้อย
1: นี่ก็แสดงให้เห็นว่าการยกระดับและปรับปรุงด้านอุตสาหกรรมการผลิตดั้งเดิมสูงยุคอุตสาหกรรมการผลิตที่เจริญใหม่และการพัฒนาด้านอุตสาหกรรมการผลิตในอนาคตมีความต้องการด้านการลงทุนที่แข็งขึ้น
0: แม่นแล้วท่านผู้ฟังที่หักแพงมาฮอดนี่พวกเราพักกันตื่มอีกเจ้าไหนก่อนมาเปลี่ยนบรรยากาศให้ท่านผู้ฟังได้ฟังเพลงม่วนๆจากรายการพวกเราแล้วจึงกลับมาล้มกันต่อในระยะต่อไป

0: ขอน้ำทันกับคำสู่บรรยากาศของรายการล้มดีมีประโยชน์โดยมีหุ่มแห้งเลเกศนาตำเนื้อรายการสู่ท่านฟัง
1: หวังว่าบทเพลงที่พวกเราได้เปิดผ่านไปนั้นคงจะสร้างความเบิกบานมวลซื่นผ่อนคลายอารมณ์ให้แก่ท่านผู้ฟังทุกท่านที่พร้อมฟังรายการล้มดีมีประโยชน์ของพวกเราอยู่ในขณะนี้
0: ท่านผู้ฟังที่ฮับแฮมผ่านไปวังกินี่ผู้ตำเนื้อไล่กันแต่ล้มกันเกี่ยวกับการพัฒนาอุตสาหกรรมการผลิตที่เจริญใหม่ใน6เดือนต้นของจีนที่เห็นว่ามีหลายของเขตทั้งในตัวเมืองและชนบทต่างก็ได้รับการยกสูงขึ้นเป็นลำดับ
1: แม่นแล้วปัจจุบันซึ่งได้แสดงออกให้เห็นในด้านการก่อสร้างของเขตที่สำคัญพวมได้รับการสุกยู่และปฏิบัติอย่างเป็นระบบประสานงานที่คลองตัวแห่งต่างๆของจีนได้กำเนินกะละโอกาสสู่สนทำความพยายามเพื่อสะสมพลังงานให้แก่การเริ่มต้นที่ดีของแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคม5ปีขั้งที่15
0: อิงตามข้อมูลที่เกี่ยวของแสดงให้เห็นว่าเมื่อเบิ่งจากมดปีนี้แล้วการบรรลุเป้าหมายสำคัญที่คาดไว้โดยสปอร์แมนบรรลุเป้าหมายคาดหมายของการเติบโตทางด้านเศรษฐกิจที่มีเงื่อนไขและการค้ำประกันที่มั่นแกนเบิ่งจากเพื่อนฐานของการเติบโตแล้วใน6เดือนต้นปีนี้เศรษฐกิจของจีนได้เติบโต 4.7 ส่วนห้อยได้สร้างเพื่อนฐานที่ดีให้แก่การบรรลุเป้าหมายคาดหมายที่สำคัญในมดปีโดยสปอร์แมนเป้าหมายของการเติบโตต่าง
1: ๆและนอกจากนั้นเมื่อเบิ่งจากพลังแห่งด้านการพัฒนาแล้วพลังแห่งใหม่ได้รับการพัฒนาและเปิดกว้างออกอย่างต่อเนื่องใน6เดือนต้นหานี้คาดว่าจะสืบต่อรักษาท่าเอียงที่ดีพลังงานด้านการค้ำประกันเศรษฐกิจและนำพาการพัฒนาของเศรษฐกิจยังมีความเข้มแข็งคือเก่าและเบื้องจากสภาพของแขนงการแล้วแขนงการดั้งเดิมก็ได้เร่งรัดปรับปรุงและยกระดับสูงขึ้นเช่นกัน
0: วังมองมานี่นโยบายและมาตรการต่างๆได้เพิ่มพลังแห่งหลายกว่าเก่าเข้าในการพัฒนาเศรษฐกิจที่มีคุณภาพสูงกรมประชุมประจำปีของคณะรัฐบาลจีนได้จัดวางคาดหมายเร่งรัดสร้างระบบจราจรที่ทันสมัยมีประสิทธิภาพสูงและสะดวกสบายธนาคารกลางจีนก็ได้ใช้นโยบายและมาตรการต่างๆในการปรับปรุงกลไกคุ้มครองและควบคุมอัตราดอกเบี้ยและเงินสันให้ดีขึ้นเป็นต้น
1: ถูกต้องการล่วงเลิกการปฏิรูปในคงเขตที่สำคัญและเปิดกว้างการเปิดประตูสู่ภายนอกด้วยระดับสูงจึงจะสามารถยู่แห่งพลังแห่งขับเคลื่อนและความมีชีวิตชีวาของการพัฒนาที่มีคุณภาพสูงอย่างประยุทธ์ยัง
0: วังโมโมมานี่สถาบันการพัฒนาและคุ้มครองสากลสวิตเซอร์แลนด์ได้เผยแพร่บทรายงานกำลังแข่งขันโลกปี2026ในนั้นการจัดอันดับของจีนแม้นได้ขึ้นเป็นอันดับที่12
1: และอิงตามตัวเลขข้อมูลจากกระทรวงการค้าของจีนก็ได้แสดงให้เห็นว่าใน5เดือนต้นปีนี้ทั่วประเทศได้สร้างตั้งวิสาหกิจลงทุนการค้าต่างประเทศหลายกว่า 25,000 แห่งได้เพิ่มขึ้น 5.3 ส่วนห้อยเมื่อเทียบใส่ระยะเดียวกันของปีก่อนและได้มีวิสาหกิจทุนต่างประเทศเกือบ 4,000 แห่งเพิ่มการลงทุนต่อจีนน้ำตึมอีก
0: เอาละหุ่มแพงว่ามาฮอดนี่พักล้มกันก่อนเนาะมาฟังเพลงเปลี่ยนบรรยากาศตึมอีกก่อนแล้วจึงกลับเข้าสู่ระยะสุดท้ายของรายการ

0: ขณะนี้ท่านผู้ชมให้เกียรติติดตามรับฟังรายการล้มดีมีประโยชน์โดยมีเกษนาและหุ่มแพงเป็นผู้ดำเนินรายการสุทานฟัง
1: มาฮอนนี่ก็ข่าวสดและยาไทยของรายการแล้วเมื่อนี้ผู้ดำเนินรายการทั้งสองได้ล้มกันเกี่ยวกับมาผลและผลงานที่ได้รับในการปฏิบัติแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมหาปีขั้นที่15ในระยะ6เดือนต้นปีก็คือสภาพการพัฒนาในตอนหน้านี้ของจีน
0: แม่นแล้วเมื่อเว้าถึงเวียกงานเกี่ยวกับการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมของจีนในขั้นตอนต่อไปแล้วท่านเหมาเซิงยงห้องหัวหน้าองค์การสถิติแห่งชาติจีนกล่าวว่าต้องเพิ่มความต้องการภายในปรับปรุงการสนองอย่างต่อเนื่องสุ่มใส่การสร้างตลาดภายในที่เข้มแข็งเล็งไว้บ่มเพาะและเปิดกว้างพลังแห่งใหม่เร่งรัดกันสร้างการประกอบอาชีพที่มีความมั่นคงเฮ็ดให้วิสาหกิจตลาดและคาดหมายการพัฒนาไปในทางที่มีความมั่นเทียงสุขยุ่งให้เศรษฐกิจบรรลุการยกระดับที่มีประสิทธิผลมีคุณภาพและการเติบโตที่เหมาะสม
1: พร้อมนั้นก็ต้องเต้าห้มกำลังและความแห้งความใจกันเพื่อแสวงหาการพัฒนาเหตุวิยังเอาจริงเอาจังเพื่อสร้างการเริ่มต้นอันใหม่ที่ดีเมื่อยืนอยู่จุดเริ่มต้นอันใหม่ของแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมหาปีขั้นที่15เศรษฐกิจจีนยอมจะสร้างอนาคตที่แจ้งสว่างกว่าเก่าในขบวนการพัฒนาและก้าวไปข้างหน้าอย่างเข้มแข็งท่านผู้ฟังที่ฮักแพงมาฮอดนี่เวลาของรายการก็ใกล้จะหมดแล้วผู้ดำเนินรายการขอขอบใจเพื่อนในรายการทุกคนที่ได้ติดตามฮักฟังพวกเขาส่งคนล้มกันแต่ต้นจนจบอย่าลืมท่านสามารถฟังรายการล้มดีมีประโยชน์ตอนต่อไปได้ในม้งเวลาเดียวกันนี
0: ้และภายหลังที่ฟังรายการของพวกเขาแล้วถ้าท่านมีความคิดเห็นหยังอยากจะแลกเปลี่ยนกับผู้ดำเนินรายการตื้มก็สามารถติดต่อหาพวกเขาได้ผ่านหลายช่องทางโดยเริ่มจากเว็บไซต์ท่านสามารถเข้าไปที่ laos.cri.cn หรือจะเข้าไปติดตามและมีคำเห็นผ่านทาง Facebook ของพวกเขาแมน CMGFM93พร้อมเดียวกันนั้นก็สามารถส่งผ่านทางอีเมลมาหาพวกเขาได้ตื้มอีกตามที่อยู่ laos@cri.com.cn
1: สำหรับมื้อนี้เกษนาและผมแพงขอลาท่านไปก่อนพบกับรายการล้มที่มีประโยชน์ได้ใหม่ในตอนต่อไปไว้แซ่ให้พรแก่ทุกท่านจงมีสุขภาพแข็งแรงสุขสมหวังกับทุกสิ่งที่ท่านปรารถนามื้อนี้พวกเขาทั้งสองขอลาเพียงเท่านี
0: ้สบายดี

รายการล้มดีมีประโยชน์ออกอากาศทุกๆวันจันทร์เริ่มแต่เวลา 8:00 น. หา 9:00 น.และวันศุกร์เริ่มแต่เวลา 7:00 น. หา 8:00 น.ท่านจะได้รับฟังเรื่องราวต่างๆที่มีประโยชน์ของจีนและลาวบ่ว่าจะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับสังคมเศรษฐกิจวัฒนธรรมศิลปะวรรณคดีและอื่นๆหวังว่าจะสามารถสร้างคุณประโยชน์เป็นบทเรียนและเป็นข้อมูลที่ดีให้กับท่าน

0: ขณะนี้เวลา9โมงท่านกำลังฟังวิทยุโทรภาพศูนย์กลางจีน CMG FM 93 MHz
1: พื้นแผ่นดินอันกว้างใหญ่ไพศาลประวัติศาสตร์อันยาวนานหลายยุคหลายสมัยอริยธรรมปัฒนธรรมที่หลากหลายของจีนทั้งหมดนี้ท่านจะได้ฮู้ในรายการแดนมังกร
2: ด้วยแห้งบันดาลใจ CMG จะใกล้ชิดกับท่านให้หลายขึ้นกว่าเก่าเปลี่ยนความงมเงาให้เป็นหอยยิ้มและเสียงหัวเป็นขัวทางอากาศระหว่างจีนกับลาวนำข่าวๆและสาระมาไว้ใกล้หูท่านผ่าน CMG FM 93 MHz วิทยุโทรภาพศูนย์กลางจีน CMG FM 93 MHz จะออกอากาศรายการต่างๆเป็นภาษาลาวและภาษาอังกฤษตั้งแต่เวลา 5:00 น. ถึง 4:00 น.ทุกๆวันเริ่มแต่วันที่1มังกร2024เป็นต้นไปอย่าลืมฟังสบายๆได้สาระและความบันเทิงปรับคลื่นวิทยุของท่านมาที่นี่ CMG FM 93 MHz CMG เพื่อนใจของท่านตลอดไป
3: เปลี่ยนแปลงความปั่นเดินช้าเปลี่ยนแปลงช้า

ลิงคำยามิสือว่าลิงด่างโง่แม่ซัดอันลำคาที่มีแต่อยู่จีนเท่านั้นส่วนหลายดำรงชีวิตอยู่แขวงเสสวนฉานซีกานซูและหูไบลิงคำมีขนสีคำทั้งเหลี่ยมใสสนันจึงได้สือว่าลิงคำมันยาว53หา77ซมห่างยาวเกือบทอกับลำโตลิงคำตัวผู้ห่างกายใหญ่มีกำลังแข็งแรงสีขนเหลี่ยมใสตัวแม่จะน้อยกว่าสีขนจะอ่อนกว่าลิงคำหมักอยู่ห่วมกันเป็นกลุ่มอาหารแม่นหมักไม้ป่าใบไม้กิ่งไม้น้อยเป็นต้นตอยังกินไข่แม่นสัตว์อนุรักษ์ประเภทหนึ่งแห่งชาติ

แพทย์ศาสตร์และยาพื้นเมืองจีนเป็นเวลาโดดนั้นแล้วที่สาวจีนก็ฮู้ปิ้งปั่วพันยาด้วยแพทย์ศาสตร์และยาปัจจุบันแพทย์ศาสตร์และยาพื้นเมืองจีนได้เผยแพร่ไปหลายแห่งในทั่วโลกตามเล่ากันว่าในสมัยแต่กี้แต่ก่อนมีคนผู้หนึ่งชื่อว่าเฉินหนงซือเคยซิมยาห้อยสนิทเพื่อจำแนกว่าอันใดเป็นยาปื้มตำราการแพทย์กษัตริย์หวงติซึ่งเป็นปื้มการแพทย์หัวธมิตรที่รักษาในปัจจุบันได้สรุปบทเรียนการแพทย์ก่อนสมัยชนชิวจ้างโกซึ่งได้สั่งพื้นฐานทฤษฎีให้แก่แพทย์ศาสตร์จีนนายหมอที่มีชื่อเสียงในสมัยจ้างโกมีเปลี่ยนชื่อแมนผู้ธมิตรที่ใส่ซีวิธีคือเบิ่งฟังถามจับซีพจรมากวดพันญาติซีวิธีดังกล่าวได้ใส่มาฮอดปัจจุบันกลายเป็นวิธีกวดพันญาติตั้งเดิมของแพทย์ศาสตร์จีนเบิ่งแม่นหมายถึงการเบิ่งด้านนอกและสภาพจิตใจของคนเจ็บฟังหมายถึงการฟังเสียงหายใจของคนเจ็บถามหมายถึงการสอบถามเกี่ยวกับการเป็นพยาธิความรู้สึกและสภาพการกินการอยู่ของคนเจ็บจับชีพจรเป็นเพื่อรู้สภาพชีพจรเต้นของคนเจ็บแหล่งต้นตอของยาพื้นเมืองจีนแม่นพืชสัตว์และธาตุแท้จำนวนน้อยผ่านวิธีเฮ็ดทีพิเศษสิ่งเหล่านี้ถูกเฮ็ดเป็นยากินและยาทาปื้มตำรายาพื้นเมืองเฉินหนงซึ่งเป็นปื้มเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ยาปวดพยาธิที่มีชื่อเสียงในราชวงศ์ขั้นในบันทึกยา365สนิดส่วนแพทย์ที่มีชื่อเสียงในสมัยราชวงศ์เหนือใต้คือเท้าฮงจีย์ยังได้เพิ่มยา365สนิดแล้วเขียนเป็นปื้มพร้อมคำอธิบายตำรายาพื้นเมืองในราชวงศ์หมิงมีนายหมอที่มีชื่อเสียงที่ชื่อว่าหลี่ซือเจินได้เขียนปื้มสรุปยาพื้นเมืองในปี1578ปื้มสุดนี้ทั้งหมดมี52หัวบันทึกยาพื้นเมือง1892สนิดในนั้นหลี่ซือเจินเพิ่ม374สนิดในปื้มยังมีรูปของยา1109แผ่นตำรายา11,096ตำราในนั้นมี 8,000 กว่าตำราแม่นหลี่ซือเจินเก็บกำหรือสั่งขึ้นนี่แม่นปื้มแบบอย่างในด้านแพทย์ศาสตร์และยาของจีนนายหมอที่มีชื่อเสียงในประวัติศาสตร์ของจีนมีหลวงหลายเซนเปี่ยนเฉี่ยขว่าถัวจางจงจีซุนซือเหมียวหลี่ซือเจินและอื่นๆพวกพันได้ใส่ฝีมือการแพทย์ที่เก่งไปปิ้งปัวอาการให้คนเจ็บอยู่จีนในปัจจุบันก็มีนักแพทย์ศาสตร์จีนหลวงหลายพวกพันกำลังพยายามแก้ไขความยุ่งยากในด้านแพทย์ศาสตร์เพื่อสร้างความผาสุกให้แก่ประชาชนแพทย์ศาสตร์ของชนเผ่าส่วนหน่อยของจีนก็มีเอกลักษณ์ของตนตัวอย่างคือแพทย์ศาสตร์มองโกลแพทย์ศาสตร์ติเบตแพทย์ศาสตร์อุยเกอร์และแพทย์ศาสตร์เผ่าลู่เป็นต้นล้วนแต่ได้ประกอบส่วนเพื่อสุขภาพและความผาสุกของประชาชนเผ่า

0: ลี่ยนความงมเงาให้เป็นรอยยิ้มและเสียงหัวเป็นขั้วทางอากาศระหว่างจีนกับลาววิทยุโทรภาพศูนย์กลางจีน CMG FM 93 MHz จะออกอากาศรายการต่างๆเป็นภาษาลาวและภาษาอังกฤษแต่เวลา 5:00 น. ถึง 4:00 น. ทุกๆวันเริ่มแต่วันที่1มังกร2024เป็นต้นไป
1: CMG เพื่อนใจของท่านตลอดไป

比2ห้อย65สมาเยนบังคับให้ฮองเต้แควนเว่ยสละราชบัลลังก์และตั้งตนเองเป็นฮองเต้คือฮองเต้หูตีของราชวงศ์จีนในประวัติศาสตร์เอิ้นว่าราชวงศ์จีนตะเวนตกราชธานีตั้งอยู่โลหยางราชวงศ์จีนแต่งทหารไปปราบปรามแคว้นวูสำเร็จการท่อนโหมทัวประเทศขึ้นใหม่ในระยะต้นของราชวงศ์จีนตะวันตกรัฐบาลได้ปฏิบัตินโยบายต่างๆที่ส่งเสริมให้ชาวเกษตรกรปลูกข้าวเลี้ยงม่อนซับชาวนาที่หกห้างเพื่อเพิ่มผลผลิตภายในเวลา2ปีไปจำนวนครอบครัวในทั่วประเทศก็ได้เพิ่มขึ้นเป็น1ล้าน3แสนกว่าครอบครัวอันได้สร้างความเจริญหงเหืองเป็นเวลาสั้นฮองเต้อูตีคือสมาเยนของราชวงศ์จีนตะวันตกเพื่อปกปักรักษาประเทศของตนได้ฟื้นฟูระบบพระราชทานดินนาของสมัยบูฮานคือแต่งตั้งสาวเจ็ดคนของครอบครัวสมาให้เป็นคนนางเพื่อเฝ้ารักษาอยู่แห่งต่างๆแต่หลังจากนั้นบดลภายในครอบครัวสมาก็ได้เกิดมีความขัดแย้งกันเพื่อญาติแย่งอำนาจเป็นฮองเต้8คุณนางเซนคุณนางเจ้าที่ซื้อบาลุนและคุณนางฉู่ที่ซื้อบาเว่ยเป็นต้นได้ใส่ทหารต่อสู้กันแต่ปี291ฮอด306ได้เกิดความวุ่นวายระหว่าง8คุณนางที่ยืดเยื้อเป็นเวลา16ปีในการต่อสู้เพื่อเสริมสร้างกำลังของตนแต่ละคนนางก็นำใส่ส่วนเผาส่วนหน่อยอยู่ภาคเหนือไปเข้าร่วมการสู้หอบเฮ็ดให้กองทหารของเผาหุนเผาเซียนเต้และเผาเจี๋ยเป็นต้นเข้ามาในภาคกลางราชวงศ์จีนภาคเหนือราชวงศ์จีนจึงได้เกิดการปั่นป่วนขนาดใหญ่ที่บ่เคยมีมาก่อนในปี304หลิวยวนหัวหน้าของเผ่าหวนยกทัพตีและค่อยๆควบคุมดินแดนส่วนใหญ่ของเขตปิงโจวปี308หลิวยวนตั้งตนเองเป็นฮองเต้อยู่ผิงหยางซึ่งเป็นเมืองหลิงเฟินของแขวงชันซีในปัจจุบันและแต่งทหารไปบุกโจมตีลู่หยางปี316กองทหารเผ่าหวนเข้ายึดของฉางอันและได้จับตัวฮองเต้หมิงตีของราชวงศ์จีนราชวงศ์จีนตะเบนตกถูกจับส่วนภายหลังท่อนโหมทั่วประเทศแล้วบ่ฮอด40ปี

ทุกเรื่องราวที่เกิดขึ้นในโลกนี้บ่ว่าจะเป็นปัญหาการเมืองเศรษฐกิจภัยธรรมชาติกีฬาศิลปะวรรณคดีวัฒนธรรมและอื่นๆพวกเขานำมาไว้ที่นี่ CMG ภูมิใจที่ได้รับใช้ท่าน

สารสำล้านใจไขความคิดใกล้สิทธิ์ทานผู้ฟังเพิ่มพลังแห่งชีวิตคือทิศของพวกเขา CMG FM 93 MHz

ระบอบโอนราชบัลลังก์แม่นระบอบเลือกตั้งหัวหน้ากลุ่มก๊กเหลาในสมัยบู่ฮั่นตามเล่าลือกันว่าในเวลาเหยาปกครองประเทศก๊กเหลาต่างๆเสนอให้ชุนที่มีชื่อเสียงอิทธิพลสูงและมีความสามารถหลายนั้นเป็นคนสืบทอดหลังจากเหยาตรวจสอบต่อชุนแล้วเห็นว่าชุนเป็นคนเก่งแท้ก็โอนราชบัลลังก์ให้ชุน

ารสำล้านใจไขความคิดใกล้สิทธิ์ทานผู้ฟังเพิ่มพลังแห่งชีวิตคือทิศของพวกเขา CMG FM 93 MHz

มงแดดและมงน้ำในซูมนีมงสนิทต่างๆได้อำนวยความสะดวกให้แก่พวกเขาหูเวลาแต่ว่าในสมัยบุคคลที่บ่มีมงเศร้าจีนจะหูเวลาได้แนวใดทำอีทเศร้าจีนยิงใส่ที่ตั้งของตาเวนดวงจันทร์และดาวเพื่อบอกเวลาแต่ว่าการเฮ็ดแบบนี้บ่แม่นยำภายหลังมาเศร้าจีนได้ออกแบบมงแดดที่บอกเวลาโดยอิงตามแสงแดดซึ่งอึ้นบาฤกษ์เวยในสมัยราชวงศ์ฉินและฮั่นประชาชนก็นิยมแส่มงแดดแบบนี้แล้วมงแดดแบบนี้เป็นจานใหญ่ยุนาจานได้ขวัด12ย้ำจีนคือจื้อโฉยินหมูเฉินซื่อหูเว่ยชินโยชื่อไห่เป็นหัวหน่วยของเวลาจีน1ย้ำจีนทอกับ2สัวมงอยู่ใจกลางของจานมีเข็มท้องเข็มหนึ่งอยู่ใต้แสงแดดเงาของเข็มท้องค่อยๆเคลื่อนย้ายตามการเปลี่ยนแปลงของที่ตั้งของตาเวนเมื่อเงาย้ายไปฮอดย้ำใดก็หมายความว่าฮอดเวลานั้นแล้วเมื่อเปลี่ยนแนวนี้การคิดไล่เวลาก็แม่นยำกว่าเก่าหลายแล้วแต่ว่าเมื่อฟ้าบดและกลางคืนมงแดดก็บ่มีประโยชน์ภายหลังมามีคนใช้วิธีนำหยอดและขีดสายหัวมาคิดไล่เวลาประดิษฐ์สร้างเครื่องมือสนิทใหม่คือมงน้ำมงน้ำยังอึ้นบากาท้องมงน้ำทำอิฐแม่งกาท้องหน่วยหนึ่งใส่น้ำยุบพื้นของกามีหูน้อยอันหนึ่งอยู่ในกามีลักที่ขีดระดับเมื่อน้ำหยดออกจากหูน้อยแล้วเซาจีนยิงแซ่ขีดระดับน้ำไหนเพื่อหุ่มเวลาแต่มงน้ำสนิทนี่ขีดแรงย้ำพ่อแม่ยามปานใดมงน้ำสืบทอดกันมาถูกเสียงคนและค่อยๆจากหน่วยหนึ่งขยายเป็นสุดหนึ่งที่มีสี่หน่วยเซาจีนเอาการน้ำสี่หน่วยนั่นวางไว้อยู่ถึงหันใหม่ที่มีสี่ขันขั้นสูงสุดอื่นบากาตาเวนลุงม้าอื่นบากาดวงจันทร์กาดาวและกาขับน้ำอยู่เบื้องลุมของกาตาเวนกาดวงจันทร์และกาดาวต่างก็มีปากท้องอันหนึ่งสำหรับน้ำยอดอยู่ในกาขับน้ำมีลักขีดระดับน้ำจากกาตาเวนยอดลุงม้าหากาดวงจันทร์แล้วไปหากาดาวในที่สุดก็ยอดลงใส่กาขับน้ำน้ำในกาฮับน้ำค่อยๆไหลขึ้นลักในกาก็ฟูขึ้นเรื่อยๆเซาจีนแซ่ขีดระดับในลักที่อยู่หน้าน้ำก็จะหู้เวลาโลดจำนวนขันใดของกายิ่งหลายเวลาก็ยิ่งแม่นยำปัจจุบันอยู่ในหอพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์และหอพิพิธภัณฑ์วังผู่ฮั่นยังได้รักษามงน้ำสี่ขันของราชวงศ์หยวนและราชวงศ์ชิงมงแดดและมงน้ำแม่นยอดสติปัญญาของเซาจีนผู่ฮั่นมันบ่เพียงแต่บอกผู้เฮาฮู้วิธีขีดไล่เวลาของคนผู่ฮั่นเท่านั้นและยังเบี่ยงข้อมูลอันล้ำค่าเกี่ยวกับการพัฒนาเทคนิควิทยาศาสตร์ในสมัยผู่ฮั่นของจีน

สบายดีท่านผู้ฟังที่เคารพวิทยุโทรภาพส่วนกลางจีน CMG FM 93 MHz กระจายเสียงจากนครหลวงปักกิ่งสาธารณรัฐประชาชนจีนและนครหลวงเวียงจันทน์สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวออกอากาศทุกมื้อแต่เวลา 5:00 น. ถึง 24:00 น. ในนี้ 5:00 น. ฮอด 7:00 น. และ 21:00 น. ฮอด 24:00 น. จะเป็นรายการภาษาอังกฤษ 7:00 น. ฮอด 21:00 น. เป็นรายการภาษาลาวต่อไปเชิญท่านเข้าสู่รายการภาคภาษาลาวได้เลย

0: รายการเปิดประตูสู่เมืองจีนรายการนี้ท่านจะได้รู้จักกับวัฒนธรรมที่มีหลากหลายสีสันพร้อมทั้งการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมของจีนอย่างกว้างขวางและลึกซึ้งออกอากาศทุกวันอังคารแต่เวลา 8:00 น. ถึง 8:50 น.ออกอากาศซ้ำในทุกๆวันพุธเวลา 6:00 น. ถึง 6:50 น.ที่ทาง CRI FM 93 MHz
1: สบายดีท่านผู้ฟังที่หักแพงยินดีต้อนรับท่านเข้าสู่รายการเปิดประตูสู่เมืองจีนท่านผู้ฟังปี2026ถือเป็นปีเริ่มต้นแห่งการผลิตยางเปลี่ยนขนาดใหญ่และการหันเป็นทั้งการค่าที่ได้หับการจัดตั้งปฏิบัติตัวจริงสำหรับอุตสาหกรรมหุ่นยนต์มนุษย์ในวังโมโมมานีการแข่งขันแลนเคิงมาราธอนของหุ่นยนต์มนุษย์ได้จัดอยู่ไปจิงอีเท่าที่นครหลวงปักกิ่งหุ่นยนต์มนุษย์ฟ้าแมบได้ชนะเลิศการแข่งขันในระยะทาง21กิโลเมตรโดยใช้เวลาเพียง50นาที26วินาทีผลงานดังกล่าวได้ทำลายสถิติโลกของนักกีฬาซ้ายอีกด้วยในขณะ